ภัยทางนางขวาสาภัยขโมนางภัยทางนางจะไหลเราภัยทางนางหาเชลีหาสาชมบุญนาง